บังไอ้โดยขณีเนื้อลุกมีสมรรถโดยขณีพระมีสมรรถตายดำลายมิจฉาหนึ่งติ้งยิงเนี่ยได้ยิงเนาะเธอไม่เต้นจัง